บารุมปะอูงบุรองคุโยอังไงพดบุรองคุโยอังไงยามามานาวบังกองกนัยยนตตาร์ใบคุบรังปะ